นุษย์อาณาปุรหะก็ไม่รับทีหิมกัลยาณิกานัตริบุลลอฮุลินนาสิอัมสาลาฮุมฟะอิซาลัตติฟะอิซาลัตติตุมุลลาซีนะกะฟะรูฟะดอร์ฟะดอร์ฟะดอร์บัรรีกอบฮัตตาอิซาอัชฮันตุมูฮุมฟะซุดดุลวะوَسُدُّ الْوَسَاقُ وَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَدُعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا